0: 我大妈要疼，有弄一点，大妈我也弄大，有人那管不了。
1: For most of his life, Tong Prom said nothing about what he endured, not even to his family. It wasn't until his son began digging near their home that the past resurfaced.
2: ผมเคยไปขุดที่ตรงเขื่อนที่กำลังเริ่มสร้างเขื่อนโอ้กระดูกเป็นกองเลยเป็นหลุมผมเคยไปขุดเคยเอามาผมเคยเอาขึ้นมา30หัวกระโหลกนะ30หัวมาไว้วัดเนี่ยมาทำบุญ
3: This is the Thailand-Burma Railway. This 415-kilometer railway took just over 1 year to complete. An engineering miracle, but one that is shrouded in tragedy and devastation. It sits in a part of the world that is achingly beautiful and peaceful, yet the human cost was one of the worst atrocities of the Second World War.
1: Deep in the Thai and Burmese jungles, thousands suffered and died. About 60,000 Allied prisoners of war were forced to build this railway. A quarter died in captivity. The rest returned home sick and damaged. And perhaps the greatest injustice still lingers, the fate of Asia's forced laborers, more than 200,000 human lives, many lost with no graves, no records, no memorials.
4: ประมาณ 200,000 คนที่เข้ามาทำงานแล้วเสียชีวิตคาดว่าไม่ต่ำกว่า 90,000 คนที่เสียชีวิตในการสร้างทางรถไฟเส้นนี้ค่ะญี่ปุ่นน่ะไม่ได้มีหมอไม่ได้มีอะไรที่จะรักษาเขาเวลาเขาทำงานหนักเนี่ยค่ะก็คือเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีการฝังด้วยแต่คุณหนีไม่ได้อยู่แล้วเราไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเอเชียนเลเบอร์เลยเพราะเอกสารทุกอย่างคุมโดยญี่ปุ่นเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามทำลายทิ้งหมดเลย
1: Along this railway the jungle has grown back trains still pass tourists take photographs but beneath the sleepers the past still breathes
5: On May the 1st, the Japanese civilians rallied outside the Prime Minister's official residence to protest the government's push for constitutional revision and military expansion. Demonstrators opposed the cabinet's decision to lift the ban